0: kalau lagi ni kau kerang lagi kata.
1: Oh, doa kon pelai ke hambai kerang mana bagai. Dam sak kat tu eba kaksa. Jora, engi tangka kerangi mana yang lain tongmani tabu kerangi mana kah? Hello.
2: Hello, ba.
1: Hello.
2: Hello, hello.
1: Nih, cabung ke cagar dikira korang rumah yang tongka.
2: Nungi taku dekor jalan ni bridge.
1: Oh, taku bridge. Kaham tongo?
2: Kaham ni tongo, ba. Kini batoi. Ani bayi dekong nak kerengka. Nengle asik payah ba.
1: Aw. Aw.
2: Pasal debat. Ini je kau tang halaman ni, kau blok halaman sal. Nanti ni kita sal baca kan, kau tu blok orang lain kau terma besar blok halaman ni ada berapa ini kau tang blok. Siapa kau tu mana kau tang halaman begini kau karman.
1: Doa kau cai kenari di. Ang bo boleh cimi no, kanana ni norok ni no kanana ni hentong mana ni, tini phone jasa cali ya boleh ni cimi no. Angkai tabuk sih, kerja kog duk logi disiwo. Angkai, angkai neng no boleh kog lop dana kog tang saya kanan ni.
2: Bye, kog tang kan jatuh lo korang no kanana musungo, katai cini kerapatan ini bang kanana musungo, ane kog tang jadi no kanakan kanawi, ane tam.
1: อันทอนไลน์ได้ถึงใครเนี่ยเอาก็ฟังเนาะมันนี่จ้ะดอกคนใช้ขนาดดีกี่ดอกคนขับไปจูบาจูใครดีจูบาดีจูบาดีจอดต้นจูบาดีอยากทำสักแก่จอดต้นเอาไปเลยดีรีดองเนาะไลน์สินัยนุ่งบ่หามารีนัยอืมอันโรโรมาตุยันเชอโรโนไปเลยสินัย
2: ออกซักบ่กลางในทางไหนบ่หามารีในอืมอาสิเดชะนี่บ่รอรอกินดะลอไนรอกปริมาลียาปริมาลียารังกรีนี่ปริมาลียาอืมบางทีอยู่ถ้าจวัดถึงอยู่อืมอาดิไนอาดิขึ้นไหนไนจะต้องเนาะชุบาไหลไหนไหลไป
1: เวลาไอ้คนนั้นขนาดตัวก็เวลาไอ้คนนั้นตัวก็ไม่เห็นเอาบุคคลบัตรจัดจักไหนก็ตั้งอ๋อบางกลางมันเนี่ยก็ตั้งก็มันนี่ชื่อเอพินยาเครปอดมีบอร์นัสอังก็กบงน้ำมันสมุทรอ๋อเออก็ตั้งไม่ให้จ้าเวลาไอ้คนนั้นไปเอพินยาเครปอดมีเงาบักซ์มันเนี่ยชูบายาโรมันเนี่ยบุคคลต้องพันอริมาเปลี่ยนจ้าให้ปนัสงมันเนี่ยที่นี่ออมมาชูริมาพันอ๋อตลาดริมาพันต้องใช้ตลาดพันอะไรไปตั้งใคร
2: ก็ใช้ก็ตั้งบุ้งขาตั้งจอลิจิซึ่งจะรับภายมาเสร็จสลับตันอีกบางกุยตั้งมันอีกมาตรงหนึ่งโมกุยถ้าพูดว่าบุกซ่าทั้งพูดว่าบุกซ่าจอลุยมันได้มุงซ่ามีชิมาเต้ได้บ่เสียบ่ชิมาเต้นั่งบ่เสียเจ็บบ่หนอหอมันก็ตายจ้าฮักซ่าฮักซ่าเก่งบ่ไทยซ่า
1: ถ้าโลกเองก็ภาษามันสกุลเนี่ยภาษาเชื่อก็ทำมันเองอย่างพวกบางอีบ่พวกภาษาเชื่อจะรู้ตรงนี้หันยาซึ่งจะรู้เก็บบ่ยิ่งมาภาษาถ้าจะต้องมาทางไหนก็หันไปสิเลยมีคำมาต้องเชื่อบุตรไทยก็หันไทยเลยออกมาไม่ใช่แต่สิโอเคเราก็ได้ไปก็เลยเอาไปเวลาคิดขนาดตัวค่ะ
3: Takubijes.
1: Takubijes no beli ke hambai Maya Farok. Tang ni kok tang saya kena rukabo. Abu bo bini aku kok tang kabzar rujak nai. Pan shodon rujak nai kok tang. Beli ke hambai takubijes neng. Si tongdi jisuk siyo asuk nanti bo si nani ringi payo. Gay. Wanchuk mung no tebu jengku thuk le wanchukui mano. Dofa ni bagi, kamiam je ni bagi, hoda ni bagi, chamung khalaina ni bekha payu. Hambai dakhu bijes. Kering negena tai shabotong.

0: ค่ะบุคุณ
1: เอ้คลุมค่ะเฮียลำสกุล
0: บุคุณจะมาตีละ
1: โอ้โดดาระ
0: นั่นนั่น
1: เอ้นั่นนั่นกระงมาบากเบลขึ้นหามใบหางไกล
0: น
1: ี
0: ่ขอรับน้ำอย่างเวลาขนาดทงใจพี่ดองค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อหามใบดาระ
0: วันนี้กองดูเบลแค่จังหวะนี้ตรงขันนี้กองดูนุ่งตัวใส่มาเลียอังตบขาดคิดสิกิจังค่ะ
1: อืมก็ขอรังสไลด์สไลด์ดับไป
0: ตาบุ้งเลยสไลด์สไลด์หนึ่งตอง
1: อ๋อดอกคนฮังไกเลียริยาวินี่นี่ก็กลบขนาดนั้นมุสุข
0: ันกลบตันนะบ่ใช่ใ
1: ช่ใช่
0: ใ
1: ช่ใ
0: ช่ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ออกุศลตา
1: อ้าว
0: ๆโอเคทางมหานบรมลอกลอกฮะชาตังชาปริชวนออกลบ
1: ดาว
0: ออกลบนิมงค์ค่ะนอยงมา
1: ดาว
0: ออกสาดีออนอยงมาหนึ่งรีกพูดขอทุกลบวยพองพงบาสายามรอกยาสักเลยตามไม่ต้องขันสิงสิงนี่นี่ชันใจดอกไพ่วมาเลยนะเล่นงานไม่รู้มาแต่นุ่งบ่าข้าไปกอบชาวยมุดไปชาวกรุยกิพลิตาบอกว่าข้าบังใช่ชินีมันเลียแต่นุ่งบ่ากำลังขับบุกระนอนนุ่งไปรุยฮัลโหลคุณนกฟังเลยนายุ่งบ่าไอ้มันเลียแต่นุ่งบ่าที่นี่ทริกเกอร์มันนี่นี่นายทอกสัตว์ดูกรอนอบุกระนอรุตุกิมันนึ่งใบขาดีจากแบบว่ามุกมัวมุกรานิสัมปลีนุกขาดีน้อยมันนึ่งขาดีบุกราหาสกลังมารังสักนิคัมปลายบุกราทบลังมารังสักนิมอตอกแบบว่าคิดดีต้องเขาขาดีน้อยมันนึ่งขาดีบุกราตามโอก็คุจารังคาแบบว่าคุขายุขาดีที่นี่ที่นั่งนิบาลุยนึงเสนาเร็วนัยบุกรานิคบพังนึงสิกบุยนึงสิกทางนึงสิไลบุมันนกพังเอาว่าหายใจ
1: ว่าไม่เล่นแค่ขนาดตกดารานึงกระงมันบางเกย์ทำในปุ๊บสักแค่ต้องทกเอาบอสฮาวายเลียไม่เล่นแค่ขนาดตกเอาว่าตัวเตยทำในช่วงจากในก๊อกนักเรยไม่เล่นแค่โนขนาดตกได้เบลเลคือวันชุกจากในกอกลบ
0: เพราะอันสิบเอ็ดแค่สามสิบหน่อยมาว่าฮับวีอะไรฮับนั่นไหนเมื่อสิที่เกิดสมัติสิ่งนี้ก็แบบไหนไหนแบบแบบบอกว่าทองทองนี่ก็บางบุคคลทำนี่ก็ว่าสิบเอ็ดนี่จ้า
1: อ้าวอ้าวไม่สุขเกี่ยวกับทุกข์ให้ข้านั่งกี่สิบเอ็ดนี่อ่ะบ่
0: โอเคถึงตอบบ่ไว้ใจตีอะไรบ่บ่สงสัยชาบ่สิซึ่งนึกสิชินีเลียซึ่งรังเราว่าสิมหาสินัยรับผ้าบ่สงสัยซึ่งจะมุ่งปีนี้มาเลียกิจกรรมที่เราทำมาติดตามก็มาค่าคำสบายให้ในบางวัน
1: อ้าว
0: เอาไว้สิบ
1: อ้าวอ้าว
0: นั่นก็เลยแค่ทำไปแต่ที่นี่ก็กลับไปเราวันนี้อันนั้นสิแค่เราวันในบางวัน
1: อ้าวดาราเป็นเลยแค่ทำไปกระงมาบางวัน
0: recording ya mane o ya khrai go je pore ro mani
1: do a i amo e abo kicha kok kothma busang ka to kolok nai ke kicha bara rokhang ka kai abo sai man nai ta
0: kothma busa to already am pore lai ni tongo ha ta am sini ta bo
1: e abo kai kok dok ti khai chao lai u ta ai ao da ra ao ham bai ao아진이따라부본점아띠아보토문가난코록